0: Happy 9th anniversary, Scream Master Television. We love you.
1: โทรทัศน์สุพิมมาสเตอร์เป็นเครื่องมือทรงพลังที่นำพระพรมาสู่โลกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ความจริงและนำพลังแห่งสวรรค์มาสู่ทุกบ้านยิ่งพวกเขาเปิดโทรทัศน์สุพิมมาสเตอร์มากขึ้นพลังแห่งพระพรก็ยิ่งมากขึ้น
2: เราเปิดโทรทัศน์สุพิมมาสเตอร์หลายเครื่องที่ร้านค้าของเราลูกค้าทุกคนมีโอกาสได้เห็นท่านอาจารย์และรายการสร้างสรรค์ที่มีตลอด 24/7 ขอบคุณท่านอาจารย์และโทรทัศน์สุพิมมาสเตอร์ที่ให้พวกเราได้ช่วยกันเผยแพร่แรงสั่นสะเทือนทางบวกให้แก่โลกของเรา
3: 1ปี
4: 2ปี
3: 3
4: 4ปี
3: 5ปี
4: 6ปี
5: 7ปี
6: 8ปี
7: 9ปี
8: และต่อไปอีกนานหลายๆปี Happy 9th Anniversary Supreme Master Television
9: All the best for the 9th Anniversary for the Supreme Master Television
10: สุขสันต์ครบรอบ9ปี
11: เท่าไหร่